อีโมดูลายติลาโมยตักเมรันสตู้ขะกิลทมวันกิมิอันนี้แล้วทุช้าใจกันไงทวีเลทุงงาอัทโหนไม่โมติลาสักกันไงทางากะลุงดุมหุ่นกันมังเมกากันหุ่นฮิดาสมเลจันเวทเล่งตูเรนีอะไงทัดูเตะตบเท่งหุ่นเหม็นมันปุยเลตูริงกันสมเจวะดินเฮลาฮีไงทัดูซงซงเตลงไงทากตานกะลาเนี่ย